มาตายความไม่ตายไปเลยคนไม่รักคนอะไรหมดงั้นทำไปเรียกทุกสิบยันชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ต่อไปจะตายยาวดูสิเฮ้ยยังมาเนี่ยคนทำไม่รักคนน้ำหมดแล้วทำไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาสิบยันมาตะคอมพิวเตอร์